0: ไฟท้าไทยละทับปาดาเดียวยันวังคาลิกาไทยดาวักไก่ท่าเดียวปัตตวัยลิกาวเล่ไก่เดาลิโฮปัตตวัยลิกาวเล่ไก่เดาลิโฮNamaskar, we are Adhikari, Tapa Arroyo, Chuntay Ulda, Radio Sapalta.
1: Radio Sapalta, 103.4 MHz.
2: Unnaman Life.